Hello, I'm welcome to the service of the dog. I'm going to talk to you. I'm the CTM director. The Petronia in Nilo. Okay, need not to make a topo. Take a sort of power director. Head to go to Wally. Who you got a planet to look when you're strong. Lonilo. Yeah, you mean me no new point. Nilo. Take a sock or tea to you. Me when I. Tiga kau itu tu wigo atalek lepu, dalek dalek to uwe itu, data data pasi kau bakwa semewe eri, nyuci kau tu tewe tawe ni lo. Tiga kau itu tu wigo atalek lepu, dalek dalek to uwe itu, data data pasi kau bakwa semewe eri, nyuci kau tu mawe kanta tewe dani lo. Leho kau dobi tiga sisi pe edoni bawe demokrasi. Atu ata agado, kau biar tiga tokoh demokrasi do pagonyo akui ya leme, hikoti dalu apui awak, kemudian depani, tersu bahilo ata tui ti keli depan ama do banilo we ta dunilo, do di tu kedua ne demokrasi leme do awak balik koplo we ta perse, ada lelu aku kei si konilo aku dani I. To go away to go a democracy muni eat a me muni yo yo po ba me we muni lo solo go away pa copy o tiko po pa kama ta pa lo atale kop lo kwa seme re en yu ji koto te weda ni lo ta kwa seme ta pa I po ko ta me la ta pa di to atu ta ke to ta kalo kalo o pa ko ga amuda o we atu di to kutu ni federal democracy ko sepo o ka pa po ma ta ko ta sunya o en yu ji koto te we atu pato ni ba ta kso ni lo จากสกีที่มีเวด้าไวท์เทรคกับบอยูเลอร์อะฮีโดตเดอร์คาเวด้าไปยอดตึกกับบอนี่บาจากคาร์ลเจนี่ออดอฮาวเวอร์อะฮีโดเพตตาฮาวเวอร์ลอนี่คีไอเอโดตาปาปุตุปุตุพาลูฮูเวด้าเรนิโลกระชิงคอเซชวิกูเวโดปมอเวเบอร์เซไวท์เทรคกับบอยูเลอร์อะฮีโดตเดอร์คาเวไปยอดตึกกับบอนี่ ที่ไอเอโดจะปะพุทธพุทธพาคาร์ลเจนิเวอร์เองเพื่อเซปเทมเบอร์ที่สิบหกตอนนี้วัวก็ตัวทักษะพาพลาเวดานิโลกบอจะพาบาจากคาออตกาดิบากบอยูเลอร์เฮต้าโดโดโดพาสิโกบาจากคานิโอเวทักษะพาพลาเวดานิโลไปยอดตุนีเพื่อทุกคนที่สุดทักษะกมอนีดีทักษะทศลอตุสู ไปกับพี่ที่ก็ตัวเลือกเมื่อก็สิที่ก็จุดทวีดาวไวท์เทรคกับบอยูทพานีเพื่อได้ในสุดทักษะกมอวิลล์คีกีบอกีเวดอตัวดีมีตัดที่เรามีผู้กับบอยูทพานีโลเลอร์ล่าสุดทั้งหมดสิบหกตัวอีไปยอดตัวกับบอยูไวท์เทรคต่อตัวกับบอยจะเป็นนี่คีไอเอโดทับปะผู้ตัวผู้จะพาคาร์ลเจนิเวนี่เกทเอาไว้ มือนี้จะนี่เลออามาฮาวนิเวไปยอดตัวกระโบดอกระโบอยู่ประตูกันนู่นเลวจะปะปนอปูรีนี่ประตูนี้บาดทะกศนี่ล้อทะกศสมัยจะมีเวด้าเพย์ปะปูนี่ไปยอดตัวเดลประตูตะขันนี่คีแอนเอลเอและจูมานิเวจารีไปยอดตัวเขาไม่ชอบพูดถึงนี่เราจะกระโบดอกระโบอยู่ประตูกันนู่นเลวจะปะปนอปูรีนี่ประตูนี้บาดทะกศนี่ล้อ ก็ย้อนดังลุยจากเรื่องรู้คีแอนยูมือจอพับโปกอร์เรปุ่นีไปยอดตัวเขาไม่เชื่อเดลอปตูตาลอนีเพลาเซปเทมันจะสิลุยตอนนี้คีแอนเอลีจะพับโปตุกอร์เรลตูนิเวอร์เอเกย์แกนยูจะทอปบ่าวเวดานิโลเพจจะเจอปุ่นีตูนิเวอร์เอเกย์แกนยูจะทอปบ่าวเวดานิโลเพจจะเจอปุ่นีคีแอนเอลีตุกี้เยอะตุลิตุกี้อาคีจะพับโปตุกอร์

0: Dudomi nulepa ulena pol na zaten MCDM chin laizo program sin chibai kan laubu tui chane sin zar khasung thutang lor khom pol kan run lau thanding amai sabika americani athleng tu myanmar mi polin new york khwai un zung pi maya ramplai uchomu thun anlung kimna anlang ter thu us thleng tu myanmar mi pol kom khomin new york khwai un zung pi maya ramplai uchomu thun chu anlung kim thu an phaulang asi myanmar ram thon pe parme un ramdang palai uchomu thun chu una umbet dingin global action for credential campaign 2026 thon our un ambassador he chomu thun true voice of myanmar timi thulu thon anlung kimnak du phornak chu munram chan september thani lai kwa nia antwa si chumi programa do aung san su chi hardam se tin thacham nakin an thoki myanmar ram plai uchomu thun ngi chawza sungtel ramdang lam tlang boy rozima aung khal akai thusim nak anai si chu the in poi to nak lam twan vau nei tu polin global action for credential campaign 2026 tu simfiang nak an nai aratel tu ramkul tinin le polkom tilin palai polin campaign thon pe parin an du dan pol an sim si chumi i tua mi mipi lungkim nak poya un in myama mi pi pol io tu rampalai ucho mu thon chu un a umpe dingin dan nei lawin mo nak pol atua tu thasum mangral sang pol chu ramkip sin nol dingin le ral sang ok nak chamral thai dingin ramkip din hunin bom chiao dingin program torel tu pol chun an sim chumi program chu new york khoi ummi nycbc in an hau ha mi si american thleng mi myanmar ram shin mi phun pol thong tel an tel tia nycbc in theiter nak an nei si apani na ka manli sin bamo asau mi ral sang long pol kul kyang kap an set swa thai tin KIA in Anthantu Manli Khoisin Bomo Khwai Asaumi Ral Sanglong Kulkiang Kap Ansiat Swa Thaitia KIA Thaiter Nak Lamchun Cha Answa Si Atu September Thasunga Hin KIA Le Tangkop Polin Ral Sanglong Pi Kulkiang Kap Ansiat Swa Thaimi Chu KIA Thaiter Nak Lamjungin Atu Vekin Thaiter Na Annai Mi Si September Thani Lei Rokni Jing Lama Shikuisin Bomo Kholama Ral Sanglong Pathum Apoki Shiku Peng Wema Chi Khwan Thlena KIA Ha hami dawthlang tu ral ka polin an ka ronga longpi pakhat apili atang mi longpi panhi khal dung an hersal tia theisi chuwek thau thau em bomo khwaisin longpi pasari an suki singkhan lilon kiang le jimbong kianga kia le tangkop polin an ka ronga longpi pali apil tia an sim manli sin asaumi ral sang longpi pol telin phalep long tun long le speedboat ral sang longpi thuri phurnak longpi pol shiku le bomo kar laka an rakkap ronga longpi kulkiang kap apil tia ansim september thani hleili khala bomo isin asukmi ral sang longpi pakhat chu khia ele tangkop polin drone thon an rakkapi longpi pakhat apil bekin september thani hlei thumni khala shiku le bomo kar laka ral sang long pali chu an rakkap theitia minsin nak vekin theisi thasum mangral sang polchun ral sang longpi pol thon manli isin bomo khwa a in le syam sai pol le bomtu pol an kwat re raumi chu khia electron kop polin rak khamin an kap theimi asi mi 17 ral sang wanjam asiat swat theitu pau paka pha drone team polchu sun loi nak sumpai ting thong sha ampek thu magui ram then miai peng twin map pyu khwai rami thasum mang ral sang poli mi 17 ral daw nak wanjam an rak ka theirunga pau peng paka pha drone team polchu sun loi nak lak song le certificate an pe tia nu jin chan so asi chumi sun loi nak poi chu september thani kulnia nu ji le makoi feather unit lailak achauza polin an tua mi asi chumi programa action president duwa la shila in thusim nak anai pau paka pha drone team hau ha tu twan vau nei tu ye bo ku chanin operation thu la sim fyang nak anai chuthia ramding khom tlang boy mawin khain tanin sun loi nak sum pai chatting thong sha lak song ape lailak makui tlang boy big dauta ye thun zo in sun loi nak certificate ape tia the si chuthein ngi tlang boy zung wenji Dr. Zoe Su, whom him nak lam wanzi uyi moon le makui unit, wanzi sang uche win mong kalin, an sun loi tu sim nak an nai jute in, an sun loi mi, ral kap pasari ai o in, pao peng paka pa duan bong nai tu ye bon nak ka in lung oi tu asim sali, ram ning kong wanzi chuk mawin kain tan le, Dr. Ye tu zo in, ne nak tu sim nak nai in, program ante tia thesi mipi ral kap poli lungrol nak thon thrum mang ral sang poli wanjam khal an ka theironga mailam khala ral sang poli anmun pi bik pol khal nor vi voting in ancha swa naka theiter nak an nei si myanmar ram swak american ram mi van a challenge to pandu cha chu ahmat thon ane e ufc flyweight ka swita cup champion si nak akil him thai thu myanmar ram swak chen ram shin mi phun american ram mi ufc fighter champion joshua vanin joshua van a challenge to brazil's fighter alexander pantu cha chu ahmat thon ane e ufc flyweight swita cup khal kil him sal the si he challenge thongok nak chu september thani kul ni I an tua mi asi I voinga an thongok naka vanin ane ruanga ufc flyweight sweet
1: dolain na mi a twin ga cha song ke ya de ye bor ri nau khan mi da su ri tai pwe win ni se ye bor ri ne nau khan mi da su ri se be shaung ri ye bwa se be shaung ri ye khan sa che myo lin che twi တော်လန်နေမြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ไตขับขลอวยนี่นาคิลหิมเทซี UFC 331นี่อะไรเจ๊ป่วยสิมีวันจุป่วยทกจานิสินอวยขันนากินเนตบิกจานเตียงทองออกนักปอลจุปันโรจาอายินอัลโลดลิงโซนสิวันฮีอวยงาปุ่มปิอาไตเซตทนอเนไทเวกินปันโรจาเอทองเล่นนักขลอัฐบิกินอะคิลหิมอกไทรงอาไดน์ปอลิมัดเปกเทนจันนากะมัดทอนอันเนกขลสิจรวงอ่ะปวยตัวเรลตู่ปอลคลินวานและปันตูจาอีไวงาซุงอันทองออกนักอ่ะ UFC 331 Fight of the 19 อันชิลิเล็กตู่ประคัดเจียร์จูลักซองอ่ะโดลาติ้งขัดเจียร์อันเปตยา UFC อันทันอตู่ทองออกนักอ่ะวานและปันตูใจอวยนี่นะอันทองสารนักรีเมชอันสี่เลยอ่ะวานดินมุนินอ่างมี UFC Flyweight สุดท้ายขับแชมเปียนบวยขลอากิลหิมไทยมีสิฮิตีเนนักรวงอ่ะวานจู UFCจอมอกนากะวอยเล่นเนะวอยเล่ขัดเน้นวอยขัดอสงติมีมินสินนักทับบิขัดอ่างไอปันรูจ้าจุวอยเล่กว่าจอมอกนาอัติลนากะวอยเล่ลีเนียนวอยงาอสงติอามินสินสิกะเลติดิมเดียวเฟตูปอลลำจินทีนินเฟไททูกะเลมิวสินลายลังติดินลำจินจุลำจินอันผิดรวงอ่ะติดิมลำมีควอลองดูตูปอลเดินหุ่นินกะเลติดิมลายโลฟิลตันลำตองซิลตูซินลุยชินไปกัดมูโซลไลตุยเจียวลำจีนิสินเฟะไททูไทสิจะมีลำจีนตรวนเทนขันหุ่นปอลจูเจซีบีเจ็ดปีทอนลำจีนเร็มนักอันตัวเรียเราเตียไทสิจุยเลยไลตุยแหละกับเตลหุ่นปอลจูเช็คนักเกตปอลแหละราช่างปอลอันรวงอ่ะลำจีนเทนขัดอันผิดเตียไทสิกลิมิวอ่ะไม่สาอากางิแนวหักประคัดเตลินนูมีปฐุมอันทิทูสกายรำเทนกลิมิวจัดอูตีราเวงอ่ะไม่สาอากางรวงอ่ะนาวหักประคัดเตลินนูนาวปฐุมอันทีเตียนุนตูคุศักนักรุ่นนักประตูปอลเนนิสินไทสิเซปเทมเบอร์ทานที่กุลหลวนขัดจานนาจีเลยขัดรองอ่ะจัดอูตีราเวงปูโชว์ลำจีนกบ่ายนาบานเคียงอีอินปะคัตตาโซลาร์เลแบตเตอรี่เปนากิสินอัสตุกิไม่สาอกางเตียอันซิมอธิมิจูนูนาวพอลอันซีอีนาฮักปะคัตเตลไม่สาอกางเปกาอันไทเลอซิดิงออกซิเจนงาลาวินอันทีอสิไทอันตักซาจูไม่สากางนักมัลเตลองอมเซียลขัลอกางชิลาวเตียนุนตูขอสักนักบูรส่งเตลปะคัตจุนอซิมไม่สากางรงักกุมเลขัดมีนูมีนาวหักประคัดกุมซอมทุมเกียงกับมีนูมีปัญนีอันชีอันรักปอลจูกะเลมิวเซนปีเซจงะข้อส่งนุนตุข้อสักนักปอลกอมปอลินอันกวาดสิอินปุ่มปินอากางเลยะอักียงิบานเลอินปัญนีขลมันไลอเซียตยาเทสิไม่สักกางนักมุนจูกะลีเป็งปีเป็งไม่ถัดบูรส่งเตลปอลเล ขสุงนุนตุขสังนักปลเลียเวียงมีปีปลขลินไม่สาอักังโนนาซีประคัดรองระยะไม่อันมิดเทียเทสิกเลียริเทสี 1.9 บิลเลียน MMK มันอันไกทูสกายรำเชนกเลียคอปีฉันมีเอาสีเวียงอ่ะริเทสี 1.9 บิลเลียน MMK มันเซปเทมเบอร์ทันนี่เลงอันเนียอันไกทูเราสร้างปลินเซปเทมเบอร์ทันนี่กุลชวนขันเนียอันตาลังสิตัวนว่าในตูปลินทูลาอันไทรวงอ่ะนู่นียงเซียนวูมีอินอันเชกิริเทสีมุมติงสรีเละท้องสอมรุกเละฟอนอันกายเดียเทสีเนียงเซียนวงจูกะเลมิวมาปลิกจุงอ่ะริเทสีทอนเปปารินทุบไว้ตัวสักดิ่งอินอันรวยเดียเทสีฟลามาเป็นเส้นหล่ออันสวทกทูชื่อนำกุลฟลามคอปีเมียนมาร์อีโคโนมิกแบงก์อ่ะเป็นเส้นหล่อจูเซปเทมเบอร์ทันที่กุลหลวนขัดเนียเอาไว้ขัดหนักอันสวเดียเทสีคนลายอุ้มปอลช่างขละเป็นเส้นหล่ออดีลเทเจ้าไว้ขัดหนักหล่อสวตูดิ่งปอลจูคตินนิคติสินนิไลเรตกรลกะฟลามอีโคโนมิกแบงก์อ่ะมาเรารีสวดิ่งสิโซเชียลเวลเฟียร์Relief and Resettlement Ministry Deputy Minister Dr. Tan Zolwin, Chin State Natural Resources and Environmental Conservation Minister Owen Zo Ule, Rehabilitation and Reconstruction Committee Polin Pinsin Lo Anpek Lai, Vevainak Annai Tia Thay Si. Atukan Lao Than Mi Thuthang Polju, MCDM Thuthang Latu Polikwat Mi Si. MCDM Chin Lai Zau Jan Time Petu Dudot Minan Zate Para Kan Lung Oi Ngai Ngai.
2: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Myanmar delegation led by Ambassador Woo Jong-moton attends 81st UN General Assembly. The UN Human Rights Chief cautions against normalizing relations with the Myanmar military unless they demonstrate adherence to the international law.ISP Myanmar reports that the AU controls over 92% of Rakhine State, while the Junta's offensive struggles to make progress and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. A Myanmar delegation led by Woo Jong-moton, Myanmar's permanent representative to the United Nations, is attending the 81st session of the UN General Assembly at UN headquarters in New York, according to a statement issued by the Myanmar's permanent mission to the UN on 9 September. The 81st session opened on 8 September, following the closing ceremony of the 80th session earlier that day. The delegation also participated in General Assembly plenary meetings and meetings of its six main committees during the 80th session from September 2025 to September 2026.Led by Ambassador Woo Jong-moton, the delegation raised concerns over alleged atrocities, grave human rights violations, inhuman acts and international crimes committed by the Myanmar's military junta since its seizure of power. It also highlighted civilian sectarian efforts by the junta to evade accountability.Ambassador Woo Jong-moton further briefed UN meeting on affairs by the National Unity Government and Allied Democratic Forces to coordinate under the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union to end military rule and establish a Federal Democratic Union. UN High Commissioner for Human Rights, Volker Trag, has warned against efforts to normalize relations with Myanmar's military without credible evidence that it is complying with international law. Speaking at the 63rd session of the UN Human Rights Council in Geneva, Trag said Myanmar's human rights crisis has continued to deteriorate despite years of international efforts to address it.He stressed that engagement with the Myanmar should be rights-based and linked to any violence, ensuring an impaired humanitarian access and releasing people who have been arbitrarily detained. Trek also urged the international community to stop transferring arms, immunization and aviation fuel and dual-use goods to Myanmar when there is a risk they could contribute to violations of international human rights and humanitarian law.He called on all countries to provide political and financial support for Myanmar people's aspiration for democracy, justice and human rights, emphasizing that engagement should not come at the expense of the accountability of civilian protection. Myanmar Airways International MAI announced on 10 September that all international flights to and from Mandalay International Airport will be temporarily suspended after the military closed an airport following a drone attack.On fighter jet at the Dawu Air Base in Mandalay region. The announcement followed a report attacks by Joint People's Defense Forces PDFs who used drones to target the area while fighter jets were stationed at the Dawu Air Base on 10 September. MBI said the suspension would remain in effect until further notice due to operational circumstances. During the suspension, domestic flight operated by MBI and Minglai Aviation from Mandalay Airport would instead operate from Anisakan Airport near Pinyulun. MBI apologized for the disruption and said further updates would be issued through its official channels. MBI announced resumption of the flight operation on 13 September. The Arakan Army AA fully controls 92.6% of Rakhine State and the Palawa area of Chin State, according to an Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar. The AA has established an Arakan People's Revolutionary Government, ABRG, and operated administrative mechanism across 8 districts since May 2025. The Military Council remains footholds only in Sidwe, Jiaopu, and Miao. While continuing attacks on AA control areas using airstrike, artillery, and naval forces. On 4 September, the military launched a major offensive codename 4926 inspection, but reportedly failed to capture any AA position after nearly a week and suffered heavy casualties. Military columns, offensives toward Jiaopu and along the Sidwe Bonnejun corridor have reportedly been forced into defensive positions. The AA also attacked a guard post at Shui Ming Gan Naval Base on 9 September, reportedly killing around 10 military personnel. Ongoing military attacks have displaced thousands from Bonnejun and Yedidang and reportedly damaged the historic 450-year-old Guwa Pagoda. The military and allied groups have reportedly intensified forced recruitment raids in Yangon and surrounding townships, including daytime operations, according to the Rangoon Scout Network (RSN). More than 70 men were reportedly detained from late August through the first week of September, with families allegedly demanded between 4 million and more than 10 million shares for their release. ISN said the figure covers only cases it could verify and that the accurate number may be higher. Most detainees were aged 20 to 35, while some high school-aged youths and men over 40 were also reportedly detained. On 6 September, 7 young men were reportedly beaten and detained at the bus stop in Noglaba Township by pro-Honta, Pusoti, and other groups. Two escaped while five were reportedly taken away by military personnel the following morning. In the said township, men eligible for military service are also reportedly being pressured to join the military. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: Huamu Pesilopli to Mubesi, Kunya Ashuke, MCDM, Kayalike, the new Kumila Ari Kayino, Hisu Tilubesina Kayalingu Lapa, Fama Kurin Lepre, Kalula Ri Kayinama, the Da Uvimu, Clemer Apromusi Kusapolo Kuni de Kalejino, the Shadapa Apromusi Hianu Shapa Nitina, FPV Drop Winaro, Esikasapor Tikani to Nipu Tuto, တကယ်နေတူကစပေါ်တက်ပရိုဆက်အငြိဘမှုတူတဖဲနအစကန်နီတူတူတိုကလောက်ညာဖဲရင်နအလေးစကန်နီတူအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါဟိုတယ်လေးဗီဒူတတာအူဗီမှုကလေမအပရမှုစီကစပေါ်လေးကနီတူခါလီရင်တခြားတဲ့ပါအပရမှုစီရင်တော့ရန်နီချပါနီတနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပဲ NUG Kwee Tadakeni Di Anye Phrachar Kuma Bu Mie Chen Khayai Draw Aplomu Na Tabosu Pola Aplomu Si Yenaro Asapa Nidhi Na FPV Draw Puna Hinama Singi Nidhi Alishapa Nidhi Aku Yenama Klima Aplomu Sikha Sopolo Ku Nidhi Kali Yenu Esi Mema Medi Asapa Beni Kadu Puna Ake Abeni Dikha Sopolo Ripu Puna Tu Nye Pu Yenama Noi Chapato Puna Hinama Singi Nidhi Alishapa need to go to the poly, go need to Kali Puina Ake, the Da Uvi Moon, Doklame Apu Kali, you know, Glimmer Apre Luishi Kali, Upani to Yanu Tugnu need to Puina Ake, တခြားတပ်ပါအပလော့မှုစင်လာတော့အစပါကခင်ရှင်နေဒီလိုဖုန်နေဟိနမစင်ကြီးနေတယ်ဘီမော်ထခွေးဆမှုအခဲရင်နတတာဦးဗီမှုဘူးရောက်ထော်နာဒေါ်ကလာမီဒေါ်ခါလေးရင်နလေမအပလော့မှုစင်ဟျာချပါနီတင်နကစဖောနမအူနီဒီဖုန်နေဟိနမစင်ကြီးနေတယ်ဘီတခြားတပ်ပါကူရင်နမကလေမအပလော့မှုစင်တတကယ်နီဒီကစဖောတရောဆေအငိဘူမှုဒုမျိုးလိုက်ဦးအပါနီတီတူတောကလေမညာဖေးရင်နအစကန်နီတူဖုန် PDF အပမှုရင်နာရောဒီလူထင်းနီတူနာပရင်တခြားတပအပမှုတကြီးနာမှာကလဖုန်ဒီလျာနီကြရစေဆူဖရဖုန်ထမိုဟီလူမူခွဲအခဲရင်နအစကခေဘဲနီကြတူဖုန်ဟင်းနမှာတဆူစင်ကြီးနီတူနာပရင်ခုညာရှေခေကလေမအပမှုစီနတခြားတပအပမှုစီအစပါနီတူအစကစဘလုကနီတူခါလီဖုန်နာအခဲမီလာရီကျစီနာမှာအတိထေတူအစပကလမနီကြဒီဒရော့ဖုန်နထအပေရှေနာမအူနော့တိုဖုန်အဒီလူထီနီဒီနာမအူနီဒူဖွင့်နာပဲတတကောတကယ်နီဒီတိကိ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့မီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာန

0: and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we drop. Not only these of you go, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the dream. A gentle sister job. Yoga ka soji ko mukhu khanan ba. Mishuna ni kai nai le. Atat le pi khe ya la. Nga ru pi tu le. Owe yu pi. Mi ta su ko pi. Nga jo re ko pi a pi. Se ye so. Ta pa si nwe ni cha. Ti tu ka gwe PDF ka. Nga ru pi tu le. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงอ่ะตะตึกไปเกยอ่ะดิหนูเนี่ยเป็นปี่ดูเลยค่ะงาโดอีกคนมันมาเลยหนูเนี่ยตวยอยู่งาโดเนี่ยหนูอยู่งาโดเป็นโดมาตัวนี้เองเป็นโดมาสักครั้งนั้นแล้วกูเป็นจริงชะอสงที่ได้มั้ยอสงที่ตรงนั้นอสงที่ตรงข้างจ้ะตะนี้เนี่ยมีงานเลยค่ะ
1: เราเลยเตรียมให้เดี๋ยวพักไปหมู่จ้ะเราไปจุดเอชดีเช็คทําเราชื่อเสร็จจุดสัตว์ตรงนั้นจ้ะเราอันนั้นได้กูไปจ้ะเราไปจุดลงมาไม่ชอบไม่ใช่หรอกป่ะ

0: and I'll catch up. You said the drop, we said KI, do you got the drop? I don't let these up, we go. Didn't send me out, so tired. I don't get in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Now don't be the way. A gentleman said the job. You got a good soldier who will cook her on me. Machine and again I lay. A bed with big hair. Now don't be the way. Oh, wait, you did. You got so good people. Now don't be good, Tabby. Serious. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Now don't be the way. มันจะเอาหมูกูเยอะๆๆสั่นจริงๆอัตตะตุยเปิ้ลเลยนี่เลยพี่ดูเลยค่ะนารุอีกคนมันมาเลยนารุเนี่ยตุยอยู่นารุเนี่ยนิ้วเลยนารุเป็นโดนมาตัวนี้เองเป็นโดนมาสักครั้งได้แล้วกูเป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจังเลยตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ
1: 我们要去爱情的前场，我们现在就从十中开始，我们慢慢带过班长，我们要去努力的拼搏，你需要帮。

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวมันจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิปีโนเมดีปีโนเมนี่ทันปีโนงารุงูนี่บาผิดตัวมันรู้งารุมาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดีทุกบาลูกมันรู้เด็กกันเด็กที่ทำมาเด็กที่เชื่อใจมันงาอ้างวิเมสุบีโนจำมาตัดที่มือทาร์เลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่จับบุเดี๋ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบิงะนี่ตรงมาติจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวบิอ้านี่ตีนออกมั้ยดีปลาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีเสียดีอัตตัศีตานี่โตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะนี่ตรงมาดิเส้นเป็ดตาบะงาอ้างงูไม่เลยสุบิรจมตัตติมวยถ่าตาเด้ลูกชอบกว่าเลยไอ้จะ60ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จะไม่จ๋าบุไส้จะขอช่อโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็นาช่อแหละสิเด